0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: ข้อที่20วินิพันธาคือกิเลสเรื่องผูกใจ5ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความอยากในกามทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความอยากในกามทั้งหลายนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรการที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเรื่องผูกใจประการที่หนึ่ง5 emotional shackles Firstly, a mendicant isn't free of greed, desire, fondness, thirst, passion, and craving for sensual pleasures.This being so, their mind does not incline toward keenness, commitment, persistence, and striving. This is the first emotional shackle. เธอเป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกายยังไม่ปราศจากความกำหนัดในรูปฉันอาหารตามความต้องการจนอิ่มเกินไปประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอกเนกความสุขในการเคลิ้มหลับอยู่ Furthermore, a mendicant isn't free of greed for the body. They are not free from greed for form. They eat as much as they like until their bellies are full, then indulge in the pleasure of sleeping.Lying down and drowsing. และเธอประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลวัดตบะหรือพรหมจรรย์นี้เราจะเป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งจิตของภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลวัตตบะหรือพรหมจรรย์นี้เราจะเป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อความประกอบเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรการที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปนี้เป็นกิเลสเรื่องผูกใจประการที่ 5 They live the spiritual lifeHoping to reborn in one of the orders of gods, thinking, by these precepts or observance or mortification or spiritual life, may I become one of the gods. This being so, their mind doesn't incline toward keenness, commitment, persistence, and striving. This is the fifthemotional shackle ข้อที่21อินทรีย์5ประการได้แก่อินทรีย์คือตาอินทรีย์คือหู อินทรีย์คือจมูกอินทรีย์คือลิ้นและอินทรีย์คือกาย Five faculties Eye, ear, nose, tongue, and body 22. อินทรีย์ห้าอีกนัยยะหนึ่งคืออินทรีย์คือความสุขกายอินทรีย์คือความทุกข์กายอินทรีย์คือความสุขใจอินทรีย์คือความทุกข์ใจและอินทรีย์คืออุเบกขา Another five faculties Pleasure Pain Happiness Sadness And Equanimity 23. อินทรีย์ห้าอีกนัยยะหนึ่งคืออินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะอินทรีย์คือสติอินทรีย์คือสมาธิและอินทรีย์คือปัญญา Another five faculties Faith Energy Mindfulness Immersion and Wisdom 24. ธาตุที่สลัด5ประการคือ 1. เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้มนสิการกามทั้งหลายจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในกามทั้งหลายแต่เมื่อเธอมนสิการในกัมมะจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในเนกัมมะจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากกามทั้งหลายเธอหลุดพ้นจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะกามเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดกามทั้งหลาย Five elements of escape Take a case where a mendicant focuses on sensual pleasures but the mind isn't eager, confident, settled, and decided about them. But when they focus on renunciation, their mind is eager, confident, settled, and decided about them. Their mind is in a good state, well developed, well risen, well freed, and well detached from sensual pleasures. They are free from the distressing and feverish defilements that arise because of sensual pleasures, so they don't experience that kind of feeling. This is how the escape from sensual pleasures is explained. ข้อที่สองเมื่อภิกษุมนสิการพยาบาทจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในพยาบาทแต่เมื่อเธอมนสิการอพยาบาทจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในอพยาบาทจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากพยาบาทเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะพยาบาทเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดจากพยาบาท Take another case where a mendicant focuses on ill will, but their mind isn't eager. But when they focus on goodwill, their mind is eager. Their mind is in a good state, well detached from ill will. They are freed from the distressing and feverish defilements that arise because of ill will. so they don't experience that kind of feeling. This is how the escape from ill will is explained. ข้อที่สามเมื่อเธอมนสิการวิหิงสาคือความเบียดเบียนจิตของเธอก็ไม่แล่นไปไม่น้อมไปในวิหิงสาแต่เมื่อเธอมนสิการอวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนจิตของเธอจึงแล่นไปน้อมไปในอวิหิงสาจิตของเธอนั้นชื่อว่าดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วพรากออกดีแล้วจากวิหิงสาเธอพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนซึ่งเกิดขึ้นจากวิหิงสาเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดวิหิงสา Take another case where a mendicant focuses on harming, but their mind isn't eager. But when they focus on compassion, their mind is eager. Their mind is in a good state, well detached from harming. They are freed from the distressing and feverish defilements that arise because of harming, so they don't experience that kind of feeling. This is how the escape from harming is explained. The mere piksu.มนสิการรูปทั้งหลายจิตของเธอก็ไม่แล่นไปแต่เมื่อเธอมนสิการอรูปจิตของเธอก็แล่นไปน้อมไปในอรูปจิตนั้นชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วพรากออกดีแล้วจากรูปทั้งหลายเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะรูปเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดรูปทั้งหลาย Take another case where a mendicant focuses on form, but their mind isn't eager. But when they focus on the formless, their mind is eager.Their mind is in a good state, well detached from forms. They are freed from distressing and feverish defilements that arise because of form, so they don't experience that kind of feeling. This is how the escape from forms is explained. The Kodiha.เมื่อภิกษุมนสิการสกายะจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในสกายะแต่เมื่อเธอมนสิการความดับแห่งสกายะคือสกายะนิโรธจิตของเธอก็แล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในสกายะนิโรธจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตที่ดำเนินไปดีอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากสกายะเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะสกายะเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาครัฐเรียกว่าธาตุที่สลัดสกายะ Take a case where a mendicant focuses on identity, but their mind isn't eager, confident, settled, and decided about it. But when they focus on the ending of identity, their mind is eager, confidentSettled and decided about it. Their mind is in a good state, well developed, well risen, well freed, and well detached from identity. They are free from distressing and feverish defilements that arise because of identity. So they don't experience that kind of feeling. This is how the escape from identity is explained. ข้อที่25เหตุแห่งวิมุตติ5ประการคือ1พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะในธรรมะนั้นตามที่พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงแก่เธอเมื่อเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะย่อมเกิดปราโมทเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติคือวิมุตตายตนะประการที่หนึ่ง 5 opportunities for freedom. Firstly, the teacher or a respected spiritual companion teaches Dhamma to a mendicant. That mendicant feels inspired by the meaning and the teaching in that Dhamma. No matter how the teacher or a respected spiritual companion teaches it, feeling inspired, joy springs up. Being joyful, rapture springs up. When the mind is full of rapture, the body becomes tranquil. When the body is tranquil, one feels bliss. And when blissful, the mind becomes immersed. This is the first opportunity for freedom. ข้อที่สองพระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูมิได้แสดงธรรมแก่ภิกษุนั้นแต่ภิกษุแสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดาร Furthermore, it may be that neither the teacher nor a respected spiritual companion teaches the Dhamma to a mendicant, but the mendicant teaches Dhamma in detail to others as they learned and memorized it.ข้อที่3พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารแต่ภิกษุสาธยายธรรมตามที่ตนได้เรียนมาได้สดับมาโดยพิสดาร 3.พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารแต่สาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาได้เรียนมาโดยพิสดารและข้อที่4คือพระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูมิได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้เธอก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาไม่ได้สาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาแต่ภิกษุตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ตนได้สดับมาที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดารAll the mendicants recite the teaching in details as they learned and memorized it. All the mendicant thinks about and considers the teaching in their heart, examining it with the mind as they learned and memorized it. ข้อที่ 5 พระศาสดา หรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูมิได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่สดับมาไม่ได้สาธยายธรรมตามที่ได้สดับมาไม่ได้ตรึกตามตรองตามด้วยใจแต่เธอเรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาดีมนสิการดีทรงจำไว้ดีแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเธอรู้แจ้งอัตตะรู้แจ้งธรรมะในธรรมะนั้นตามที่เธอได้เรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาดีมนสิการดีทรงจำไว้ดีแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเมื่อเธอรู้แจ้งอัตตะรู้แจ้งธรรมะย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อมีปราโมทย์ย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นวิมุตตายตนะคือเหตุแห่งวิมุตติประการที่5 All a meditation subject as a foundation of immersion is properly grasped, attained, borne in mind, and comprehended with wisdom, that mendicant feels inspired by the meaning and the teaching in that Dhamma. No matter how a meditation subject as a foundation of immersion is properly grasped, attained, borne in mind, and comprehended with wisdom. Feeling inspired, joy springs up. Being joyful, rapture springs up. When the mind is full of rapture, the body becomes tranquil. When the body is tranquil, one feels bliss. And when blissful, the mind becomes immersed. This is the fifth opportunity for freedom. แล้วก็ที่26สัญญาที่ควรเจริญเพื่อวิมุตติ5ประการคืออนิจจสัญญาความกำหนดหมายไม่เที่ยงแห่งสังขารกำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขารคืออนิจเจทุกขสัญญาการกำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์คือทุกขเขอนัตตาสัญญาการกำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลายคือปหานสัญญาการกำหนดหมายวิราคะเป็นธรรมอันละเอียดประณีตคือปหานสัญญาและการกำหนดหมายวิราคะมันเป็นธรรมละเอียดประณีตคือวิราคะสัญญา5 perceptions that ripen in freedom. The perception of impermanence. The perception of suffering in impermanence. The perception of not self in suffering. The perception of giving up. And the perception of fading away. ท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะหมวดละ5ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย These are the teachings grouped by 5 that have been rightly explained by the Blessed One who knows and sees the Perfected One, the Fully Awakened Buddha.You should all recite these in concert, without disputing, so that this spiritual path may last for a long time. that would be for the welfare and happiness for the people, for the benefit, welfare and happiness for the gods and human. สังคีติหมวด5จบสังคีติสูตรสังคีติหมวด6 6ท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ธรรมะหมวดละ6ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานเพราะนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ธรรมะ6ประการนั้นเป็นอย่างไร There are teachings grouped by 6 that have been rightly explained by the Blessed One who knows and sees the perfected one The fully awakened Buddha, you should all recite these in concert, without disputing, so that this spiritual path may last for a long time. That would be for the welfare and happiness for the people, for the benefit, welfare and happiness of gods and human. What are the teachings grouped by six?คืออายตนะภายในหูประการได้แก่อายตนะคือตาอายตนะคือหูอายตนะคือจมูกคือลิ้นคือกายและคือใจ Six interior sense fields Eye Ear Nose Tongue Body and Mind ข้อที่สองอายตนะภายนอก6ประการได้แก่อายตนะคือรูปอายตนะคือเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและอายตนะคือธรรมารมณ์ 6 exterior sense fields sights sounds smells tastes touches and thoughts ข้อที่3มวดแห่งวิญญาณ6ประการคือความรู้แจ้งอารมณ์ทางตาคือจักขุวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางหูคือโสตวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางจมูกทางลิ้นทางกายและความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจคือมโนวิญญาณ Six classes of consciousness Eye Ear Nose, tongue, body, and mind consciousness. ข้อที่สี่หมวดผัสสะ6ประการคือจักขุสัมผัสคือความกระทบทางตาโสตสัมผัสความกระทบทางหูความกระทบทางจมูกทางลิ้นทางกายและความกระทบทางใจ Six classes of contactContact through the eye, ear, nose, tongue, body, and mind. สังคีติสูตรสังคีติหมวด6 6ท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ธรรมะหมวดละ6ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานเพราะนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเ พื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ธรรมะ6ประการนั้นเป็นอย่างไร There are teachings grouped by 6 that have been rightly explained by the Blessed One who knows and sees the perfected one the fully awakened Buddha You should all recite these in concert without disputing so that this spiritual path may last for a long time. That would be for the welfare and happiness for the people, for the benefit, welfare and happiness of gods and human. What are the teachings grouped by six? คืออายตนะภายในหกประการได้แก่อายตนะคือตาอายตนะคือหูอายตนะคือจมูกคือลิ้นคือกายและคือใจ Six interior sense fields Eye Ear Nose Tongue Body and Mind ข้อที่สองอายตนะภายนอก6ประการได้แก่อายตนะคือรูปอายตนะคือเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและอายตนะคือธรรมารมณ์ Six exterior sense fields Sights Sounds Smells Tastes Touches and Thoughts ข้อที่สามมวลแห่งวิญญาณ6ประการคือความรู้แจ้งอารมณ์ทางตาคือจักขุวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางหูคือโสตวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางจมูกทางลิ้นทางกายและความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจคือมโนวิญญาณ Six classes of consciousness Eye Ear Nose Tongue Body and Mind consciousnessข้อที่สี่มวดผัสสะหกประการคือจักษุสัมผัสคือความกระทบทางตาโสตสัมผัสความกระทบทางหูความกระทบทางจมูกทางลิ้นทางกายและความกระทบทางใจ Six classes of contact Contact through the eye ear nose tongueBody and mind. ข้อที่ 5. หมวดแห่งเวทนา6ประการเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากสัมผัสทางตาความรู้สึกคือเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางหูเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางจมูกทางลิ้นทางกายและเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากสัมผัสทางใจSix classes of feeling. Feeling born of contact through the eye, ear, nose, tongue, body, and mind. ข้อที่ 6. มวดสัญญา 6 ประการได้แก่รูปสัญญาคือความกำหนดหมายรู้รูปสัทธาสัญญาคือความกำหนดหมายรู้เสียงความกำหนดหมายรู้กลิ่นรสโผฏฐัพพะและความกำหนดหมายรู้ธรรมารมณ์ Six classes of perception Perceptions of sights, sounds, smells, tastes, touches, and thoughts ข้อที่ 7 มวดสัญเจตนา 6 ประการคือความจำนงหมายรูปคือรูปสัญเจตนาความจำนงหมายเสียงความจำนงหมายกลิ่นรสโผฏฐัพพะและความจำนงหมายธรรมารมณ์คือธรรมสัญเจตนา Six bodies of intention Intention regarding sights, sounds, smells, tastes, touches, and thoughts ข้อที่ 8มวลแห่งตัณหา6ประการคือความทยานอยากได้รูป คือรูปตัณหาความทะยานอยากได้เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและความทะยานอยากได้ธรรมารมณ์คือธรรมตัณหา6 classes of craving craving for sights sounds smells tastes touches and thoughts ข้อที่ 9ความไม่เคารพคืออคารวะ6อย่างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระธรรมอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระสงฆ์อยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในสิกขาอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในความไม่ประมาทและอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในปฏิสันถาน 6 kinds of disrespect A mendicant lacks respect and reverence for the teacher, the teaching, and the sangha, the training, diligence, and hospitality. ข้อที่ 10 ความเคารพคือคารวะ 6 ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ยังมีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาอยู่ยังมีความเคารพยำเกรงในพระธรรมอยู่ยังมีความเคารพยำเกรงในพระสงฆ์อยู่ยังมีความเคารพยำเกรงในสิกขาอยู่ยังมีความเคารพยำเกรงในความไม่ประมาทและอยู่อย่างมีความเคารพยำเกรงในปฏิสันถาน 6 kinds of respect A mendicant has respect and reverence for the teacher, the teaching, and the sangha, the training, diligence, and hospitality. ข้อที่ 11 การใคร่ครวญธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสอุปาทานคือโสมนัสสูปวิจารคือเมื่อเห็นรูปทางตาแล้วใกล้กรุนรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเมื่อฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้วใกล้กรุนโผฏฐัพพะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วใคร่ครวญธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส 6 preoccupations with happiness seeing a sight with the eye one is preoccupied with a sight that is the basis for happiness hearing a sound with the ear smelling an odor withthe nose, tasting a flavor with the tongue, feeling a touch with the body, knowing a thought with the mind. One is preoccupied with a thought that is a basis for happiness. ข้อที่ 12 การใคร่ครวญอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส 6 ประการคือโทมนัสสูปวิจารณ์คือเมื่อเห็นรูปทางตาก็ใคร่ครวญรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้วรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วก็ใคร่ครวญธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส 6 preoccupationswith sadness. Seeing a sight with the eye, one is preoccupied with a sight that is a basis for sadness. Hearing a sound with the ear, smelling an odor with the nose, tasting a flavor with the tongue, feeling a touch with the body, knowing a thought with the mind, one is preoccupied with a thought that is a basis for sadness. ข้อที่13การใคร่ครวญธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา6ประการคืออุเปกขูปวิจารณ์ได้แก่เมื่อเห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นรู้ต้องโผฏฐัพพะทางกายหรือรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วใคร่ครวญธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา6 preoccupations with equanimity. Seeing a sight with the eye, hearing a sound with the ear, smelling an odor with the nose, tasting a flavor with the tongue, feeling a touch with the body, knowing a thought with the mind, one is preoccupied with a thought that is a basis for equanimity.ข้อที่14สารณียธรรมคือธรรมะเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน6ประการคือ1ความตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 6. Warm-hearted qualities. Firstly, a mendicant consistently treats their spiritual companions with bodily kindness, both in public and in private. This warm-hearted quality makes for fondnessand respect, conducing in conclusion, harmony, and unity without quarreling. ข้อที่สองความตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน Furthermore, a mendicant consistently treats their spiritual companions with verbal kindness, both in public and in private. This too is a warm-hearted quality, makes for fondness and respect.Conducing in conclusion, harmony and unity without quarreling. และความตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน Furthermore, a mendicant consistently treats their spiritual companions with mental kindness, both in public and in private. This too is a warm-hearted quality, makes for fondness and respect, conducing to inclusion, harmony, and unity.without quarreling และการบริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาภทั้งหลายอันประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงอาหารในบาตรบริโภคกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน Furthermore, a mendicant shares without reservation any material possessions they have gained by legitimate means, even the food placed in the alms bowl. using them in common with their ethical spiritual companions. These two

หน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน Furthermore, a mendicant lives according to the precepts shared with their spiritual companions, both in public and in private. Those precepts are unbroken, impeccable, spotless, and unmarred, liberating, praised by sensible people, not mistaken, and leading to immersion. This too is a warm-hearted quality, makes for fondness and respect, conducing to inclusion, harmony, and unity, without quarreling. และก็ที่หกมีอริยทิฏฐิมันเป็นธรรมเครื่องนำออกเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามเสมอกันกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน They live according to the view shared with their spiritual companions, both in public and private. That view is noble and emancipating, and brings one who practices it to the complete ending of suffering. This warm-hearted quality too makes for fondness and respect, conducing to inclusion, harmony, and unity without quarreling. ข้อ 15 วิวาทมูลคือมูลเหตุแห่งวิวาท6ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักโกรธผู้โกรธไว้ภิกษุใดเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธไว้ภิกษุนั้นอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่อย่างนี้ย่อมก่อวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ไม่เกื้อกูลเป็นเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่บุมีอยู่ทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกท่านทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั่นแหละหรือถ้าท่านทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาทะเช่นนี้ภายในหรือภายนอกท่านทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งวิวาทะที่เป็นบาปนั้นแลไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไป Six roots of quarrels. Firstly, a mendicant is irritable and hostile. Such a mendicant lacks respect and reverence for the teacher, the teaching, and the sangha, and they don't fulfill the training. They create a dispute in the sangha.Which is for the hurt and unhappiness for the people, for the harm, hurt, and suffering of gods and humans. If you see such a root of quarrels in yourselves or others, you should try to give up this bad thing. If you don't see it, you should practice so that it doesn't come.

come up in the future. That is, how to give up this bad root of quarrels, so it doesn't come up in the future. ข้อที่สองเธอนั้นเป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอ 3. เป็นผู้ริษยามีความตรณี 4. เป็นผู้มีความโอ้อวดมีมายา 5. เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วมีมิจฉาทิฏฐิ 6. เป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความดื้อรั้นและสละสิ่งที่ตนยึดถือได้ยากผู้ใดเป็นดังนี้ผู้นั้นอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาทิฏฐิของตนมีความดื้อรั้นและสละสิ่งที่ตนยึดถือได้ยากผู้ใดเป็นดังนี้ผู้นั้นอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดามีความดื้อรั้นและสละสิ่งที่ตนยึดถือได้ยากผู้ใดเป็นดังนี้ผู้นั้นอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาท่านพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิบัติเช่นนี้ภายในหรือภายนอกพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุนั้นเสียถ้าพิจารณาไม่เห็นพึงพยายามปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุที่เป็นบาปนี้ไม่ยืดเยื้อเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตก็การละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไป Furthermore, a mendicant is offensive and contemptuous. They are jealous and stingy. They are devious and deceitful. They have wicked desires and wrong view.They are attached to their own views, holding them tight and refuse to let go. If you see such a root of quarrels in yourselves or others, you should try to give up this bad thing. This is how to give up this bad root of quarrels so it doesn't come up in the future. ข้อที่16ธาตุ6ประการคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุคือช่องว่างและวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ Six elements Earth Water Fire Air Space and Consciousness ข้อที่17ธาตุที่สลัด6ประการคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งอาศัยสังสมปรารภดีแล้วแต่พยาบาทคือความคิดร้ายยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นั้นว่าอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคนั้นไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งปรารภเนืองๆสั่งสมดีแล้วแต่พยาบาทก็ยังเกิดครอบงำจิตของภิกษุผู้นั้นอยู่ก็นั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเมตตาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดพยาบาท Six elements of escape. Take a mendicant who says, I have developed the heart's release by love. I have cultivated it, made it my vehicle and my basis, keep it up, consolidated it, and properly

0: recommended it. Yet somehow, ill will still occupied my mind. Then they should be told, not so, venerable. Don't say that. Don't misrepresent the Buddha. For misrepresenting the Buddha is not good. And the Buddha would not say that. It is impossible, reverend. It cannot happen that the hearts released by love has been developed and properly implemented, yet somehow you will still occupy the mind. For it is the hearts released by love that is the escape from ill will. ข้อที่สองภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญกรุณาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งปรารภสั่งสมดีแล้วแต่วิหิงสาคือความเบียดเบียนก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ก็ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคประการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้เจริญกรุณาเจโตวิมุตติแล้ว
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการ Pure Dharma ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยRead and presented by Venerable Pra Paibun Apipunno from Forest Monastery Wat Pa Don Hai Sok, Udon Thani. นำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี